0: กะนังประดางจารขวากะนังประลอมาและดันวาจิงกะจารงากะยังขวากะนังเกรดลังกะเลยงะดะเพนกนุกนาจารเจ้าดงชีกาวดิงหุยลำกะนังประดางจารขวากะนังประรุมดังจารงะขวากะนังเกรดลังประประงันจาร เจ้าดงชีเหวียนไทฟองขวากระนงเปราะเกรดลังดมกระนงกระตังแอจาร์ตักลักงะกะยังขวากระนงเปราะหลอกมาและนันเกรียมแกงวาลจิงกะจาร์เจ้าดงชีฝอดิงเตียนกะยังขวากระนงเกรดลังวาตุมกราฟูเอียนงะกะยังขวากระนงเกรดลังเปราะประกงันกนุกนาจาร์ บลอรัมเตโนกับเบนดงชีเลืองเหวียนบิงเทียดลำจุงเอืองด่างควากระนงประด่างจารควายปูลเปะลากุ้ยหอยจารตักลักหายมือตุ้มกนาจุหมอกไหลดับผ้าเจ้างะควางะกะแองควาดุ้มกันดังทารประนกมาประดงชีหล่อมเนี้ยบรอดับผ้าปีกำลักกนาจุปันประกันยำเลยงะกลายเสดดุมหาจำรุนเมืองจุงเอืองเกิดไหลดับผ้ากนาจุหมดุยมาประลำเกิดเลยงะกลายเป็นหมอกกระนงประสานจีแอดวากุลบรอดับผ้าปูลกนาจุในกันยำกรัมดีปูลกนาจุกันเน่ากับประเมืองเกิดจารจุเกิดนักกุบ่นิกติดตุ้มนกตุกมาลูกไหลเล็ดลาน เป็นตอนนั้นเซมกลางเกลงะกะแองควาอดุกเมาไกลเป๊ะและดันเลยงะหาจำจนควากระนงประดางควากระนงประสานจีแอร์อามอยอมดึกบนสั่งพ้นเตนันควากระนงประดางจารตักลักเลื่องเหวียนบิงเทียดเกตกายตุ้มกนัดรุ่มมอกไหลเจ้างะควางะกะแองความารตัวมะบรอเจ้างะบิเลงะจักไหลเกตกายปรกนวะบ่อนี้ของตุ้มหาจำดีกะยารปรตุ้มกระและดันตุ้มปรงะพ้นบรองะแจ็คลำบนสั่งกระตุนดิมนารไกลเท่ากับประมลิมเร่าไกลมาประ มดิกระตั้งปรอมลิมเร่าไกลงามกระหำอารมดิบตุตื่นไกลดูกระเจดวมเนกมาเพราะมกรำดีปุริยาหกุมกวบมอกไกลงะพ้นเบิงกระจมด้วยกลำงัดมาเพราะห้องไกลตุตื่น
1: ก็เรียบรหิมามลันนำให้ปลเปลากุ้ยหอยจารตักลักมกบเป็ดทองหอยดองเย็นเส้นกระนงประสานจีแอกระนงประมาจันตุกุ้ยเวียดนามจารกระเบนกบเกาะจีนกลายเป็นตุ่มโบหลวงรำหังกระนงประตุ่มกรามแหนมไพลหอบทักษะและดันเกาะใส่ตุ่มกรามแหนมไพลดงชี้เรื่องเหวียนมิงเทียดลำจุ่งด่างควากระนงกบอาซับเซียร์กลายเจ็ดลันเล่นอันดิกยาประตุ่มกรามแหนมไพลรวมกบดิกยาประกนะลำจาร พลูรำติโนกบินดงจีเลืองเหงินมินเทียกลำจงเอืองด่างควากระนังประดังจารควายปูลพิลากุ้ยหอยจารตักลักหล่อมยะไกลกระบินกึ่นในมอมโกมจิงหึงไกลชวรเกมอมอมอกไกลเทกระเตาะแปะมอกไกลเลยกระกระนังประสังเจียและนันกระนังประตุ่มกรามแหนมไพลเปมอกไกลตรงชายตึมตาประลักมอกไกลเด้งที ควากระนังประดังจาตักลักเลืองเหวียนมินเทียกกิดไกกระนังประสังเจียจารและนันตุ้มกระนังถามพระมารกระเชมจังวิตละกละตุ้มไกลเอมุโยตุ้มลำยับประงะแปะกระนังประตุ้มกรามแหนมไพลเท่าบุประงะกละเซตและนันมอกไกลเดากระนังเกอหันเท่าตรงเก่า
0: เรียบรหิมามลันนำดงชี้เลื่องเหวียนมินเทียดลำจุ่งด่างควากระนงประด่างจารควายปูลเปะลาวกุ้ยหอยจารตักลักโรงแต่ดันมาเพราะห้องอีปูลมาเพราะลำกระนงประทีเอ็นทีบังโดกวางเหลืองะบังทุนตัวปอดวับโลกยุทธ์ทุนตัวปอดหลับลดเหล่าวัลบนปรองเงาะไอลานเตียร์มโรซาวัลตุยหัว บิงเกียนฟูเอียนมาปะปรองไหลตุ๊กปะไอตาหอยนอปรักปีเลียกับประตุมกระตุ่นตัวปลุกหิบอเสตุ๊กตะปันปุสปันในแกลปรักมกลำเคลื่องหัดรำดีกยาร์วัลบนปรองหึงตะแกรกันเนาหมอกยับกระดับดังยัวลำประไอรันปุยกำไลกระนงประตุมกระจีแอนชีกรุบมารามอกและดูงามกระดมหัดรำประปุยกำไลไอรันห้องเงินปุยกำไลไอรันห้องเดียยังเรยลำจารบลอรำเตโนกมาประฮะดงชี้เลืองเหวียนบิงเทียดลำจุงเอืองด่างควากระนงประด่างจารควายปุล เปลากุ้ยหอยจารตักลักมปมเด็กแกลดูมันกระนงประจีแอนจีลำแกลดูตุ่มกระประกนวะลำจารกระนงประตุ่มกระจีแอนจีเรียกเสียมลังมันกลำจนตุ่มหัดระประดูกลาเซ็ดรวมกว่าปิมลาร์ปอดตุ่นประตุ่มกระลำจารและนำเด็กแกลเจี๊ยกนางก็ยิ่งปุ่นเรียตุ่มกระประกนวะเบิ่งจารตักลักลำเรียมนันเตนับ ดงชี้เลืองเหวียนมินเทียดเกตกายกระนงประสานจีแอจารเบ็ดทองถุมกระนงทาระประตุมซาฟัลเด็กกระตั้งแกลดูเบมอกไหลเลยจักเกอกระนงประตุมกระจีแอนทีลำไกลกระเสียมลังกระสุลดวงามกระเปรี้ยแหลมอาร์ดูกระประตุมกระ บิดตอนนั้นมกลามกลังกันนึงประดางจารมรามอนันนาวไกลกระเสียมลังเกตแกมเสริมกรากแกลดเลดลันกวนกับปักรวมกวบเลงะประมารตุมหันรับรัวบายวาตุตื่นไกลจักรเมารวมกวบดิหนึ่งดิกยามเรากระจารบริเกิดในความกันนึงประสันจีเอ

0: อาจารย์ตักลักและนันเบลากับกนงประจุมกราจีอันชีกรุปงะระกุลกะกะเซมตัวแกลดูตุมกราปรกนวะลำจารเปียตัวนะลำกวบงะประวะมอกแกลตุเตือนเห็นลำเริมลานตินับกองอันจารย์ตักลักมรอเป็นพนตุมปอแรมดิหนึ่งเท่าเกปุลงะประกะกะเซมรำแกงตุมกนังทาระประกนุกนากนังประตุมกรามเดียมปลายเตียดุมปอแรมดุมด้วยนอแรมมอมตมปลังและอันปิมหมองะดุมตาปรับพกแกงกันนังทาระปรักกนุกนากันนังปรับดุมกรามเดียมเปลยบรอฮิวกระเซมลังกะเกรดุมกันนังปรับพ้นยมพันรำแกงดุมเยกแลปุยเบิ้งและนันรูดุมปลังด้วยหมอกแลจุมตมปลังเกิดปรักและดันเกรดลำดังยัวมอมผ้าและดันดุมตายแต่เตาคังยัวกับประหยอดตัวเรปลิมามลันนำกนงประสานจีแอสะแอแล้วมรอมกอมจินและไกลกับเบนกษมวิทย์ประกนะนำลันอกทุนและนันตรงชัยประงะลำตุมลันจิทุนตัวประดับลุนนำ
1: นำลันกอทุนประตุมกรากลายติมตาลำสะแอแล้วเลาะกรองนังดิกยาธิกจับประรวยมะปรักกะกนุกนาจุจิมลันเอมามอยเปนำปลุกลอยไกลลอยตุเอมาปลุกหลักปรักตุ้มหึงนำปลุกกระจุกไกวปะปลุกเหล่าติดตุ้มกะไงโนกระจ่าเจ้าลำทุนบรองะหล่อมามอมดิ่งกิดกายบรอกแรมกังกำรังเคลรำกังปุยบังเคลมอมดีกระตังเกลเปลมรอบรองะทำอาร์กันรุกกันหน้าตุ้ดวงนิบวนสังและดำเชิมกระระกระจุดกระเจ้าหมอกละงะโยดำทุนเกลดับแนงบวนสังหมอกแรมกังกระจับ
0: เอิมเรียกบนสร้างและดันเบ่งกับลาเมนุกบรอเกรียมกางและดันเป็นนางลันจารบุรมอลูหัดาบรอหงำเราเสสระในบรอตาพาวิตบรอกนอลำกนังบรอกหันเกลซามอดลังจิงหัดาบรอยมพันเปียมเดกตั้งเกรียมกางและดันเป็นนางดังเมืองบนสามตามหัดาบรอบากนัดทุกหันลิงพุนวิตมาบรอเตกนังบรอกหันเกลซารวมกวบเดเห็นนังจักบรอเกรียมกางและดันเป็นนางลันจารบุรมกรามดิบรอกหันลิงกระจับกตั้งเมืองบนสามเลยงะหาจำตนโรดไว้ตู้ดอบรสปันเบิงโบจิงจิเกอบาพงกะหันพ้นวิทมาพระเกลซะลำเริมลานิกาวมบัดทองตุ้มหาจำตนเจ้ากะหันลิงพ้นมอจาวิทงะกะยังควากะนงพระกะหันซะกะยังควากะเรดลังพระกะดีจารและนันดูพระเกลซะสาตังกางมอเทมปลุกกนรุคันลิงพ้นวิทมาพระเตกะนงพระกะหันซะในจริงหัตระประยุมพันกายำเดเห็นหนึ่งจักรูกระเจตัวหมเด็กมาประก็กนงประดังกนงประสันจีเอลำสะเกิดกาเลยงะประกหันประเกรียมแกงไกลตับปีนับบุญสางเบิ้งนั้นเหตุได้ลำกอมกราดับพาวิทประกนวะดุมพงกหันลิงมารกเสียมลังปันกระจับบุญสางเตโนโปกระดังกระจับไกลเลยงะหัตระเพี้ยนลำกนงประกหันเกิดกาเลยงะดุมตาประเลยเยาะเสียหัตระมตุนรวมกลมเดเห็นหนึ่งจักขันระมาเพราะมังกันังเกตกาปรากหันซะ
2: บุยคานบุยชิ้นสี่หัวบ้านจิวี
1: อันดับพระแปลกนะทุกการลิงพลวิทมาพระกหันคือซะจริงอันดับพระโยกบเจ็ดมาร์มังนันรวมกลบและยมพันลำพระรูกระเจตัวในมะพระกิดกายและนำกรามดิปรกหันลิงเกรมแกงกระไรดับนางที่บวนแซงลันจารแงยกซีกระไรจวนปรกนวะกระจ่าเจ้าลำคือหนุกเรา
2: ดับเบาดึกเรียก
0: ให้แต่และเจ้าคนอาจุคันลิงพ้นวิทมาปรกหันเกิดซะปรกเกรมแกงกระไรดับนางลำสะมอเลลูแกลมลิมเราเอเตละปันพระมอเจ้าดุมกนาดูคันลิงมารกเสมลังบนสร้างเตนโปเกรียดลังดูกระเจ็บในมาพระก็กนังพระด่างกนังพระสังจีแอรวยงะตุตื่นพระกหันเกรียมแกงและดับปีนบนสร้างเตนโปอมยกนำเดเห็นหนึ่งจักและดูกระเจ็บในมาพระบระเอ็มจดพระกหันและนั้นปรับกระจับไอเตียกระตึงปลาบังอิปุลกหันลิงเกรียมแกงบนสร้างอัดมอมกอมจริงจักโยกัวผ่องบนสร้างเม
3: ไม่พุงคันลิงสาดึงมือเราดิphối hợp với công an xã này rồi gồm quốc là phung khóa buôn này xã đội trưởng này buôn đội trưởng già làng tòa lại đập nhai tập buôn sang
4: đừng mà màu linh can độ rè tập buôn sang xin anh lại แล้วภูมิด้วนคว้าลองหุ่มเป็ดทองลิงคานโตมร่างบุญสร้างลำไกลมาบรักนวะและนั้นลำไกลดกดังบึงหัวสนันโมโมลวยกระพุงญาติมาลวยตะพุงใบโอสนันดกย่อยนวะลวยดังลวยหยาเนื้อสนันไม่

0: Lùm có cuộc cầm đẹp buồn sang lại đặt bình gặp cặp với yên. Đẹp cặp đình lăng hạt trạm đúng rụp phòng kẻ đê mừng ra kẻ mrao. Lẹt nàn hạt trạm đúng ở sập lụp đúng rụp đặc lắc. Làm hạt trạm đúng rụp này mở tùm ta sợ này. Kẻ chú nhàng về tờ sẽ tụt lọp lúc thôn rồi cả kiềng đồng chí hồ tùng mộ. Rê-plu-hi-mam là năm thôn xe bò sắp bàn hệ tốt tập bàn lúc năm. Rê-plu-hi-mam là năm thôn tuệ và đọc lúc năm. Kẻ cả bên hôm thao hạt trạm trôn mừng khả năng kết kẻ bọa đáng chà rạch đặc lắc. Cơ kẻ tập mpha của nạ trúc. Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cân nặng bọ đảng chàr, tôm đồng chí làm cân nặng kết cả bọ đảng chàr, em buồn biết là quốc hội chàr, hội đồng nhân dân, cân nặng bọ sàn chị e, cân nặng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr.
1: Tin học chủ nhang phong biết là cái tôi viết bọ ngạ mừng đồng chí Hồ Tùng Mậu, xa cho đề rèm rạ cái lần ti mừng khoa lần chàr Hồ Chí Minh, xa cho cái hàn cái chập ai, sang cân nặng cái rành cái tang, âm mô huy cái dễ ngạ, gồm cái lệ tiếp, กยาเกลยนุกเงยยอยนาเกลยดับนางลันจาร์และนางเกลยยอมอากกำนิบวนแซงดงจีโฮตุงเมาหมอนอันกะแกงโฮบากือบวนแซงตีกุญโดยกระเจกกุญลิวจาร์เงอันอระในสะกุญอันจาร์เงอังจิงสะโจกะหันช่างกะนันกระนกะตังหมอกนาติบจักเยากะแกงลำกัวซอยหมอกนาติบขับแจงกะลาจาร์ดงจีจากมาเกลยมินขับกะย่อยนามังมวยด้วยลันไลเงลาจาร์แปลเกลยนกเองเงยกำนิบวนแซงมังทนใส่ปอตุพันตุกตัวปลุดงจีกระปุยหึงบวนแซงนาวกะลาจาร์ตาจเงาง่าเพราะกิจมังและนันรุมกบอายมุกมจิงอิปูลพิกุมเวียดนามกิจมังเดราดามและนันกับปกปลังฮัตระมิงกิจมังต้มจัดเดราดามและนันกรามดิปล่อยปุริยาข้ามอพงการกักปรังมักรึลำสังนะและนันแปลกรึตีลู่สังนำกันแบตาดงจีอัดกรังกระจับพระจะมินฮกุมกบอย่างไทยมโปแรมพระจะมินกัจมังอันเตเลกระเปะมังสังนะดงจีหล่อตุยตัวมิดทางดังปรับเม็ดกระไกลตุจริงกระไกลกรุกระตังมลันสะพันทุนใส่ปอตะพันตุปะปลุยมารอยตบลุกเหล่ามลันกะจุทนใส่ปอตุปันเอตุเอมาปลุกซาลำเอลันนามะพระดงจีโฮตุงเมาสันและสันไลกะลันจารตีทันหะกะยวะอันเตเพโรเรมปลาก็เลยจุยังปีตารอยในจิงคือเปะใจปีตารวิทประงะยมพันมึงดงจี

0: ra phen con ông cana chà giao đồng chí Cao Đình Huy làm cán ông bộ đảng chà khoa cán ông bộ rụm đằng chà ngã khoa cán ông kẹt lăng bộ bạc ngàn chà giao đồng chí Nguyễn Thanh Phong khoa cán ông bộ kẹt lăng túm cán ông cán tầng e chà đặc lắc ngã các em khoa cán ông bộ lọt mà lại nằm kềm gàng vào trình cả chà giao đồng chí Phó Đình Tiến các em khoa cán ông kẹt lăng và túm cà Phú Yên ngã các em khoa cán ông kẹt lăng bộ bạc ngàn con ông cana chà Bộ Ram Tệ Nô Cà Bình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, làm Trung ương Đảng, khoa cả nông bộ đảng chà, khoai bồn bệ là quốc hội chà đặc lắc, hạch mười túm con nà rút mọc lại tập pha chào ngạ khoa, ngạ cây ăn khoa túm con năng thà bộ, nục mạ bộ. Đồng chí Lõm Nhã, bộ tập pha bị cầm lắc, con nà rút bằng bộ, cây nhằm lệ ngạ là xếp túm hà trầm trùn bằng Trung ương, cơ lại tập pha con nà rút đuôi mạ bộ, làm gương lệ ngạ lại bị mô con nông bộ sản chị ạ đoà cư. Bộ đáp phai bộ con nà rút này, cái nhằm cầm đi bộ con nà rút con nâu cả bộ mừng cờ cha rút cờ cư nà cú. Bộ nít tìm tùm nốt ở tục mò luộc lại lệch lan. Bết nọ năn, xem cầm cờ ngạ cái em khoa ở tục mò lại bế lệ đàn lệ ngạ hà trầm trùn. Khoa cả nông bộ đáng, khoa cả nông bộ sản chị ạ, mọi dòng được bình sản phân tiền năn. Khoa cả nông bộ đáng chà ra tạc lạc, Lương Nguyễn Minh Triết, nghịt gà túm con ăn rút mọc lại chào ngạ khoa, ngạ cái em khoa, mà ra tùa mạ bộ chào ngạ, vì lệ ngạ chắc lại nghịt gà bộ con hoa. Bộ nít hòng túm hạt rạm đi cà giả bộ tùm kra lại đàn túm bộ ngạ phân, bộ ngạ chắc làm buồn sang. Cả tương tìm nà ra lại thầu cả bộ, mì mì rau lại mạ bộ, mì cả tăng bộ mì mì rau lại ngạm kra rạm ar, mì bộ tụ tương lại rù cả chạy đô nịch mạ bộ, mì cầm đi bộ lì gia hợp cùng quốc mọc lại ngạ phân, mừng cặp chồm nuôi. ក្លាមងាច់ម៉ាក់ប្រក់ហងក្លែតូទឿនអង្គរិបលីម៉ាំឡាន់ណាំហើយពលពេលឡាគូខុចារតក្លាក់មកបំពេតថងហុយដងញៀនសិនក៏នឹងប្រសានជាក៏នឹងប្រមត្រិនទូគូវៀតណាមចារក៏បិនគប់កំជីងក្លែពីមទំបោលោករំហងក៏នឹងប្រទំក្រាមញាំប្លែហបតក្សាលេដនក៏សៃទំក្រាមញាំប្លែ Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm Trung ương Đảng khoa cả nông bộ đảng chà khoai bồi bệ là quốc hội chà gạt lăng lại cả bên nào cả bên mò tùm đồng chí từ Thái Giang làm cả nông kết cài bộ đảng chà các em khoa hội đồng nhân dân chà Nguyễn Thiên Văn các em khoa cả nông bộ sản trị chà
1: loại chiếc lai hầm thầu tiền học cả bên làm rồi tập lối imam làn nằm tiêu hòa ti hòa mầm cộm chinh cái lai cả bên pim tôm bộ lụa râm hằng cái nằng bọ tùm gram nem play hợp tác xã lai nằn cuộn sài ngạ bọ plem nè cái lai cả bên này mầm mỏ tuổi tu chôm nuôi pì là cả tím ipul pì cùm bọ tùm gram nem play ipul pì cùm phùng nè ngạ bọ tùm gram nem play cái nằng pì cùm hợp tác xã tím ipul pì cùm mạ bọ prong lắc เลนันมราไรตุมกราบิดทางลูกกว่าสายงะประตุมกรามแนมไปลำจารไกลกระบินในแปะตรงสายดึงเมื่อไกลกบอัศพเสียไกลเจ็ดลันเลนันดิกยาประตุมกรามแนมไปรวมกบดิกยาประกนะลำจาร ปลูรำติโนกบินดงจีเลืองเห็นมีเทียกลำตรงเอืองดังควากระดังประดังจารควายปูลปิลากุกหอยจารดักลักหล่อมยะไกลกระบินกึ่งในมอมโกมจิง หังไกลชวรเกมอมมอกไกลเตะกระเตาะแปะมอกไกลเลยกะกระนังประสังเจียและนันกระนังประตุมกรามแนมไพลเปมอกไกลตรงซ้ายตึมตาประลักมอกไกลเด้งทีควากระนังประดังจาตักลักเลืองเห็นมินเตียกิดไกกระนังประสังเจียจารและนันตึมกระนังถามประมารกระเชมจังวิตละกละตึมไกลเอมุโยตุมลำยับประงะ แปะกระนังประตุมกรามแนมเพลเท่าบุประงะกละเซ็ดเล่นนันหมอกไหลดาวกระนางเกอหันเท่าตรงเก่า
0: เรียบร้อยมามลันนำดงชีเลืองเหวินมินเทียสลำจูองดังควากระนังประดังจารควายปวดเปลาคู่หอยจารตักลักโรงแต่ดันมาเพราะหังอิปวดมาเพราะลำกระนังประทีเอ็นทีบังโดกว้างเห็นปมก่อมจิงกระนังเพราะควางกิดกายกระนังประทีเอ็นที นามาพระมอตุมดงชีเหวียนดิงเฟียนลำกระนังกิดกายประดังจารควาตัวประงามกระหำอาร์กระนังประดังจารเรื่องกองท้ายดาวมีกับแอมควากระนังประสานจีอาจาร เลยเสกละเฮิมเท่าเตนุกมาพระกระนังประชีอันทีบรากระสุลเม่นกระแกลดูตุมกระหัดดาพระวัลบุญปรองมุกงะลุมตาพระเงาะบุญมาทั่วเตตุมวัลตันหลับวัลบุญมาทั่วแต่นันวัลแอกา หาดับรักกันยำก่อมจริงวัดบนปรองมุกบงะลูรักกันนอมเราเมากันนังปรักประตุมกรามเดียมไปนกหลับชื่นจากมักจวดกระต่างแซมไล่และนันวัดบนสั่งทุกหอยนอปรักเปรียกับประตุมกระลำโปรปะปลอปะไอปอปะไอตุ๊ดหลอบลดลอยกระปรักกำพาดหล่อเกลงะเมืองทุนตัวปอดอปลกยุทธ์รถทุนตัวปอดหลอบลดเราวัดบนปรองเงาะไอลานเตียร์มโรซาวัดตุยหัวบิงเกียนฟูเอียนมาปะปรองลอยตุ๊ปะไอตาหอยนอปรักเปรียกับประตุมกระตุ๊ดดอปลอยปอเสตุ๊ดตะปันปลุสปันกระปรักมกลำกลังหัดรำเด็กยาวัดบนปรองหันตากระกันเนาเหมาะยับกระดับดังยัวลำปรอเอรันปุยกำไลกนงปรอตุมกราจีแอนทีกรุ๊ปมาราหมอกและดูงามกราตมหันจับปรอปุยกำไลเอรันของเงินปุยกำไลเอรันของเดียอย่างรวยลำจารบลอรำเตโนกมาปรอฮะดงชีเลืองเวียนบิงเทียดลำจุงเอื้องด่างควากนงปรอด่างจารควายปวนเปลากุ๊กหอยจารตักลักมปมเดียแกลดูมังกนงปรอจีแอนทีลำแกลดูตุมกราปรอขนวะลำจารกนงปรอตุมกราจีแอนทีเรียกเสียมลังมกลำจนตมหันจับปรอดูกลาเซตดูมกปิมลาร์ปอตูตื่นประตุมกราลำจารและนำเด็กและเจ้ากันนางก็ยิปุลเรียตุมกราประกนวะบังจารตักลักลำเรมนาเตนับดงชีเลืองเวียนมิงเทียดเกตแกกันนังประสานจีอาจารเบ็ดทองถุมกันนังทาระประตุมสาฟัลเด็กกระตั้งแกลดูบีมอกและเลยจักเกอกันนังประตุมกราทีแอนทีลำไกลกระเสียมลังก็สุลด้วยงามกระเปรและรำอาร์ดูกับประตุมกราเป็นตอนนั้นมกลามกลังกันนงประดางจารมรามอนันนาวไกลกระเสียมลังเกิดแกมเสริมกรากแกลดลันกวนกับปักรวมกวบเพลงะปรามารตุมหันดับรัวบายาตุตื่นไกลจักรเมารวมกวบดิหนึ่งดิกยารมรากจารบริกรในควากนงประสันจีอาจารตักลักและนันเปลากับกนงประตุมกราจีแอนทีกรุ๊ปงะระกุลกะกระเสียมตัวแกลดูตุมกราประกนวะลำจารเปลี่ยนตัวนะลำกวบงะปรัวมอกแกลตุตื่นเห็นลำเริ่มลานตินับกองอันจารดักลักมรอบิมพุนตุมปอแรมดิหนังเท่าเกปุลงาปรากักเกษียมรำแกงตุมกนังทาระปรากนุกนากนังประตุมกรามเดียมปลายเตียตุมปอแรมดุมด้วยนอแรมมอมตุมปลังและอันบิมหมองะตุมตาปราพนมแสซีดุมแกลมจุนลำหัดระเพียนกนุกนาเกอปรามก่อมจริงแกลมาปราปราติงะหัดระปราดูและนันดังยัวมอมผ้ากตุมด้วยกะเกลียรำแกงตุมกนังทาระปรากนุกนากนังปราตุมกรามเดียมปลายดมตาพ่นลำหันระเพียมเซรมกราแกลซอกชามและนันดมหันระเพียนดูไปกับมาลองประแกลซอยอตุ้มห้องปรากักเกลียรำแกงกันนังทาระปรากนุกนากันนังประตุมกรามเดียมเปลยบรหิวกระเสียมลังกักเกลียตุ้มกันนังประพ่นยมพันรำแกงดื่มเยกแกลปุยเบิ้งและนันรูดมกลั่นด้วยหมอกแกลจุ้มตุ้มลังเกิดปรากและดันเกรดลำดังยัวมอมผ้าและดันตุ้มตายแต่เต่าขังยัวกับประยอตุ้มเรียบริมามลันนำกนงประสานจีแอสะแอแล้วมรอมกอมจีนแล้วไกลกับเป็นกระเซมเวทประกนะนำลันอกอทุนและนันตรงชัยประงะลำตุมลันจีทุนตัวประดับลุนนำ
1: นำลันโกทุนประตุมกรากลายติปตาลำสะแอแล้วเลาะกรองนังดิกยาระอิกจับประรวยมะปรักกะกนุกนาตุจีมลันเอมาหมอยเปนำปลดลอยไกลลอยตุเอมาปลุกหลักปรักตุ้มหังนำปลุกกระจุกไกวปะปลุกเหล่าติดตุ้มกะไงโนกระจ่าเจ้าลำทุนบรองะหล่อมาหมอมดิ่งกิดกายบรอกแรมกังกำรังเคลรำกังปุยบังเคลหมอมดีกระตังกลายเปลี่ยนเราบรองะทำอาร์กันดุกันนาตุ้ดวงนิบวนสังและดำเชิมกระระกระจุดกระเจ้าหมอมละงะโยดำทุนกลายดับแนงบวนสังหมอกแรมกังกระจับ
0: เดียบนสร้างและดันเบ่งกับลำเอนุกบรอเกรียมกางและดันเป็นนักลันจารบุรุษมอลูหัดบรอหงำเราเสียระในบรอตาพาวิตบรอกนอลำกันงบรอกหันเกลซามอดลังจิงหัดบรอยมพันเปี่ยมดีกระตั้งเกรียมกางและดันเป็นนางดังเมืองบนสามตามหัดบรอบากนัดทุกหันลิงพนวิตมาบรอตีกันงบรอกหันเกลซารวมกวบเดชินนังจักบรอเกรียมกางและดันเป็นนางลันจารบุรุษกรรมดีบรอกหันลิงกระจับกระตั้งเมืองบนสามเลยงะหาดรำตุนโรดไว้ตู้ดอบรสปันเบิงโบจิงจิเกอบาพงกหันพ่นวิตมาพระเกลซะลำเริมลานิกาวมัดทองตุ้มหาดรำตุนเจ้ากหันลิงพ่นมอจาวิตงะกะเอียงควากนงพระกหันซะกะเอียงควากระเด็ดลังพระกดีจารและนันดูพระเกลซะสาตังกลางมอเทมปลุกกนัดรุกันลิงพ่นวิตมาพระเตกนงพระกหันซะ ในจิงหัตระประยุมพันกันยำเดเห็นหนึ่งจักรูกระเจตัวหนึ่งมาประก็กันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสันจีเอลำสะงัดกาเลยงะประกาหันประเกรียมกลางไกลตะปีนับบุญสางเมื่อนั้นเหตุใดลำกอมกราดับพาวิทประกันวะดุมพงกะหันลิงมารกเสียมลังปันกระจับบุญสางเตโนโปกระดังกระจับไกลเลยงะหัตระเพียนลำกันหนึ่งประกาหันงัดกาเลยงะดุมตาประเลยเจาะเสียหัตระมตุนรวมกลุ่มเดเห็นหนึ่งจักขัดระมาเพราะมันกำลังเกิดการประกาศหันซะ
2: บุญการบุญชิ้นสี่ของบ้านจีวี
1: อันดับพระแปลกนะทุกการลิงพลวิทมาพระกหารคือซะจริงอันดับพระโยกบเจ็ดบาร์มังนันรูมกบและยมพันลำพระรูกระเจตัวในมาพระกิจกายและอํากรามดิพระกหารลิงเกรมแกงกระไรดับนางที่บวนแซงลันจารแงโยชีกระไรจวนพระกันวะกระจ่าเจ้าลำคือหนุกเรา
2: ดับเบาดึก
0: เฮตเลจากนาจุคันลิงพ้นวิทมาประกาหารเกิดซะประเกรียมกลางแกลดับปีนางลำสะมอเลลูกแกลมลิมเราเฮตเลปันประมอเจ้าดุมกนาจุคันลิงมารกเสียมลังบนสร้างเตโนโปเกรียดลังดูกระเจ็บในมาประเกิดกันงประดังกันงประสังจีแอลวยงะตุตื่นประกาหารเกรียมกลางแกลดับปีนางบนสร้างเตโนโปอามยกนำเดเห็นนังจักและดูกระเจมในมาประบระเอ็มจัดประกาหันและนันปรับกระจับไอเตียกระตึงปลาบังอิปุลกระหันลิงเกรียมแกงบวนสร้างอัดมอมกอมจริงจักโยกัวผ่องบวนสร้างเ
3: มอไม่พุงคันลิงสาดึงมือเราดิฟุ้ยหัวไปกองอันสาน่ะรวยกุมกัวเลยนะพุงคว้าบวนน่ะสาโดยเตืองน่ะbuôn đội trưởng già làng tua lấy đập nhai tập buôn sang
4: đừng mà màu linh can độ rè tập buôn sang xin anh lại lên phùng đồn khoa lòng hùng bết hòng linh can tôm lang buôn sang làm cây mà bọc nọ lên anh làm cây độc đằng bừng hoa xin anh màu lùa cái phùng giát màu lùa tập phùng bay ô xin anh độc dội nọ lùa đang lùa nhà nướcฉะนั้นไม่บอกใครฮักดักเมื่อก็ดันแหละมันเมาคานดงเบ็ด
0: หาดับเพราะบาพงกะหันพ่นเวทมาเพราะลำกระนองเพราะกะหันกระซะเอามายกกระนองปิมเพราะกะหันลิงมาเพราะหมอปอตู่ตื่นโดยโอเบียดะหลอปิมลาดหาดับมาเพราะเลยโยหาดับต้นลำกระนองเพราะกะหันแกล้งในหลอปีตาปอตู่ตื่นบังซาหาดับเพราะโยกวบดูเกรมแกงกระจับแกล้งดับปีนางเบิ่งบวนซ้ำตามเปียงะยับแกล้งจนกรัมดีเพราะเกรมแกงแกล้งดับปีนางจาระตักลักบริมอกแกล้งกระจับกระต่างเห็นหัดรำดวงรุกและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลุดวงรุกจากลักเยียดตับในและจักกำเนิดบวนสร้างและดันบินกับเตรียมดิ่งหลังและบนอัตมตัวลำหัดรำดวงรุกเปรตได้

0: านเบื้องตึงประคานมาเห็นก่อนเจงปกเสียมจังซอกตึกเซยนอปบเกินเบื้องคานกูประคานตกสื่อรันมัดกนรันไปยัดปน
1: มปอกเกตลังโปรยีเตล่าลับโปรดังดังโปรคานกระมตกใบดีลุบซะนอหนี้เกินแก่โปรเลอเบื้องคานยีนำกูโปรสุดเรินรำบอนเติมหันตบลังกระมปูลโปรไก่ลังเกินตีเรียมโปรเตยเสริมโปรเลอตาดูนูยีนำกูโปรคานกับลังกระมปูลโปรไก่ลังเกินตีเรียมโปรเตยเสริมโปรเลอตาเหล่านูยีนำกูโปรคานงันเอ๊ะลำอันกึดนึกเดินหน่อเปิบขินเคเติมฟังนังแคลำขวินหนักยิ่งขันกรับหน่อเปิบเตล่าเปิบวิลดันใบดีหุยลำนักแก่งิดเดินเปิบเกลย่อยบรอดเลือดตานิดเหล่านู
0: ้เวนิปลานกัมปอลตักลากต้องลำหุยนักตาบระคำจังสักยันหุยเบื้อนังแคไอสะสกปรักตะเดบันลานเบื้อปนตกสะวัลเติมยาบระลำหุยนักเอ๊ดึงเบื้อดังเบื้อกนกนายิ่งเตยกรับตกสะวัลลำหุยนักเอกลเกินเบาตุบาลในบันลานกึดเฟิงตาบระนักจังเอกลสักยันต้องไปนอปเตล่าเพื่อให้ตะกินวัลแก่นายตะกินคำจังสักยันไอสะสกปรักเดฮอลแลนด์กบูร์ปล่อยจัดนำเดวัลตันอันเลยรอเพื่อเติมให้นำสักนักเจนันมัดสักตึงเพื่อเอิมเดฮอลแลนด์กบูร์อันกึดสักยันอันเติมซุ่มติดกอบจีสักยันอันเติมตุบัลอึกในปนลานเติมบอลฮอสักยันเปลือนเหมือนงันฮอจริงเติมบุกลอร์อันกระเนมเกินดึงเพื่ออ้อร้อยตานางแขมัดอต่อด่างกนกนาเวดังลังกลตาในปนลานโปลเบ้โดยคำจังสักยันไอสะสกปรักบระคำพกกบจีหุยเบื้อนางแคอันกลังรำแหรงันดุซักเบื้อสุดดออันไอซอกึดกบจีเติมหองซักร้อยกบจีจากงันหันมาสักเติมโพนตกเหตุกินหุยปลประยาวจารตะกลักลำหุยนักปุกลอร์เตะคำจังสักยันแต่เมืองปรามเฮียงเหล่านี้เกิดประกาศแมงเยาเน่นแรงนำเจ้ากระอุรังปุ่งเฮียนระบ้าเน่กวดระเวียนยิหันเน่ปลเบะโกตาป่วนตกสะฟัลหันจิงไอแก่ตาฟัลตันอันฟัลติฮวาสะกรงบงยิหันสะดงซนอายากระเสียมจังน้อยกระสักยันกะละอิมฮออึกปลเปิบคำจังกะละสอกหามสักกระเสียมจังบอลไฮกรีบนุยสักตุบอลเฮตเกินได้หักอิซึกบอนมาโทษตุบอลตลาปะกรับตะกินมันกรุปในตะกินอิบักสีลำอันแกกรับสักเนไปตีคำจังสักยันคำจังสักยันตะได้ปนลานเจงปลบระลำหุยนักอซอมผันงันอันกึดซอปบนักจังเบอดังโบตังประจาตาประนักจังไอกลสักยันตาในปนลานยกซอนำแค่หุยระอันตรนโปรปอจิตแวร์เพื่อบูจิงตรียิบเพื่อคำจังปกลอร์ตาป่นตกสะฟัลจารตะกลัก เวเนปลานกัมปอลตาอึกนำมันยรตออตรกนารแครแปลเดลำรบบ้าแตกตรงเกรตาเดิมแพงเยติไปเบนหันเคตาบราเลหล่อเบกามิรรอกรับสะฟัลเบอร์จารตะกลากลอตะเปิบกึศซอกลาแอนฮันอึกปงเฮเนปลานตึงประกรับสะจิวเปล่าสะแตงกางเจียงขาดสักเตล่าหุยลำนักอึกตรองเลประปฏียังรบบ้าแตกตรงเกรตาปบนอเสตัมอันแกงิเตินเกินปอกตุบลลำมาฮิกนอหันเคบุยงรบบ้าแตกตองเลยเพราะ
1: ลอร์ตเปิบดีกระซอบราร์บ้านแดกดงกรีเอิกปุ่งหินในปนลันเลือดลบากระมีรเบื้อสะเจ็บเปล่าจากตะลักยินคารนุสักรับแต้มให้ตรองเดือบร้อดองประกักหนักนับดึงกรีแดงเต็มใบดีดองดักกรีงีเทินแอฮิกปรักดองเดือบร้อเกดูเอิกบ่บ้าประกาวเบื้อปมหน่อเสตัมกันโกนเลซอนฮองโกบอนเอปิลสัญญาเปล่าจึงเบินเติมอึกปุ่งฮีบื้อสะลำตรองระบบตะบรอหนักนับดึงดักเรียนเต็มลำแข่งดูเฮกตาตำแปลยังเงึดเติมดีรับแปลตะบรอต่อดึงกรีดักตาเทิมแปลกล้าหลอดดอมดึงแอร์บรอกรีดักเดินหนักนับตาดึงกรีดักเต็มเยคันดองแบกกรีดักมีรูดึงดองดึงกรีดักเต็มเอกลังันบันเกินเกยเปิกเปิบเอกลยิ่งขันเปิกไม่ปอมแดกลำแดกเอคงเริ่มแก่กรีนุ่มตากรับเทิมปมนอเสตัมเกินเทิมแปลกาวสากัดเอจัดเจงกลดำลับกรีแดกดอกดึงตาตีกลาหลอดดอไอ้ก้อยเกินเต็มดักเรบรอหนักนับดึงดักเรเต็มหอมเวเกินเลียบลันเลือดหลบากระมีเดินยังนุ่มแดกดองกรีตาดำแผงดึงเอคิกอึกเบะประกาศดองตาบรอเลือน้องยิ่งเดินเบื้องดีลอร์ลำตรองขันเจ้าลำเรืออึกปุ่งหินเด็บลันเดเบื้องสะขุยเรียมหนักเลือดดูบัล lò đo nếp lăn khe kri đẹp đo đừng ta ti lầm tiếp ức nò khẩn khớ cơn ức năng lực rõ dì khăn vì cơn đông ức đẹp điện gia dì bơ khủy riêng đồng nặng nắp đừng kri đẹp tên nếp lăn đời nhàng nung đẹp đồng kri ta bộ lớ ta xạ đằng càng chả đặc lạc bộ đồng nặng nắp đừng đẹp tên dì đời lầm khuyến nặng ghe nhị đơn rỡ ức tục cả mìr tâm bồ lộp nò vô xa đủ na đồng nò nạ rạc gầm hay lửa bộ nếp lăn gặp hợp tác xá gặp lửa bộ đủ bàl bữa xa viên khả sắc gặp nhất để tâm đạc đừng bơ đầm mi bài gạc gặp đạc đồng kri bộp nò sẽ tâm tâm đầm phang đừng e đạc đồng kri đời nhạc nụm bế hoa dền bộp dòng phân bài ăn bộp nò sẽ tâm e chặt dền gần bì đá nò khẩn khở đừng e dền bạc các đồng tà bộ lọ bạc rà mìr e chơn dòng đủ bàl bầm khả sắc bởi nếp bồn lan đừng bộ xa đằng càng dây trần lăng nặng kra gấp tục hàng đừng ngân ép vì em kra gal đơ rồi bọng hùng đạc ẹ nhờ rai tì bòr tới lăng nếp bồn lan anh gật vương đồng đặc rê ghe bầm tên dây khăn vì khui nặng lơ gal gấp đi lòr lơ xa ẹ đi lập trục nà rà khai ẹ rà plè đi kla đừng ẹ khó nếp bồn lan dây khuy riêng đơn đông nghỉ đơn gấp nò nạ rạc kèm hay tờm bộ lực xa ngăn thì é đông nặng nắp đừng đạc kê hình tìm rò gấp cả mìr tầm bu bây giờ ngân khăn hãy bệ bạc các đông tập bộ đằng sau bộ rập lê trọng lửa bộ đông bộm hay kỳ đạc tìm trô nặng kà gal gấp rồi bọng hùng đạc dây khăn anh gịch vườn gal bộ đông đạc kê hình tìm làm bộ rập bạc đạc đông kê ta bộ lỡ rồi gấp xa chiều bao dàn xa đằng căng đời làm khuyến nặng nghỉ đơn họ dành trong lửa bộ lọt bốc anh ấy đi lập trục nà khẽ ở plè đi cơ nếp làm yên bục sắc lửa bộ gây nghị đơn ức năng khẽ ta mất
0: bầm nó rút từ người em nông bờ rã bầm hay em trô từ người dân rút chà rực lạc mong hò bà hay tình gió tỏ là cả lời mất nếp làm cầm bồn.